มาตอนมันมาตอนไหนปีนี้คุณแม่คุณอะไรหมดนะทำไปปีแรกชกชิปยังชดจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด่านดูเข็มต่อไปจะตายอย่างดูเสียนะแม่ยังมาเนี่ยคนนี้คุณทำไปนั่งคนน้ำหมดแล้วทำไมวะนะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัตกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูและซาตูเอเจคชั่นเซ็นเตอร์คนนี้เอาชิปยังมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุก้าซาตีคอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้เกี่ยกับตัวบิ๊กรีฮาเลมากรมาบิ๊กรีกอร์เมย์เบงก์เมย์ฮาวิสคูลอาพีสดุนสุกิสังสวัสดามาบิ๊กรีโอเตย์English language कक्षा को भी व्यवस्था चाहिए computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system अब inverter को battery पानी पाइन चाह सीसी कैमरा भर पोर तो internet पानी पर जोड़ इन चाहो हम अमाउंट है लांग है डाके हाउ ताल नो बेताल महिलेर फिर दुका पाये लांग झूसे हाउ ये फोन नंबर सुनने एक आज पांच पैंतालीस सात आठ सात आंटा नबे चार बीस पैंतीस पांच से एकतालीस अब होयो अब गुड वेरी गुड वेरी गुड